0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Наверное, один из болезненных этапов сепарации для родителей – это подростковый возраст и начало взрослой жизни. Давайте поговорим об этом.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В подростковом возрасте меняется не только поведение ребенка, меняется его личность. Он выбирает друзей, музыку, профессию, партнера, образ жизни, иногда даже ценности, которые отличаются от родительских. И вот здесь родители сталкиваются с очень трудным вопросом. Если он выбирает не так, как я, означает ли это, что я плохо его воспитала? Нет, взросление предполагает возможность сделать собственный выбор. Конечно, родитель может предупреждать, объяснять последствия, выражать несогласие. Но постепенно право принимать решения должно переходить самому молодому человеку. Особенно важно понимать разницу между советом и управлением. Совет звучит примерно так. «Я бы на твоем месте подумала еще раз. Вот почему». И объясняйте. А контроль звучит так. «Ты не будешь с ним встречаться» и точка. Совет оставляет ребенку ответственность, а контроль забирает ее у него. И здесь есть еще одна болезненная тема – страх родителей остаться
2: ненужным. เขาเตรียมการมานานแล้วที่จะย้ายซึ่งถ้าบอกอย่างนี้หมายความว่าตอนนั้นน้ำมันยังไม่ท่วมปัจจินแล้วยังไม่ท่วมบ้านสร้างแล้วคุณจะไปโทษเขาเรื่องน้ำท่วมแล้วก็ไปรายงานนายกจนกระทั่งนายกด่าว่าชาวบ้านเดือดร้อนอย่างนี้ใช้ไม่ได้เป็นข้าราชการยังไงใช่ไหมซึ่งในที่สุดแล้วไปขุดคุยแล้วก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องน้ำท่วมคราวนี้ถ้าไม่ใช่เรื่องน้ำท่วมเป็นเรื่องอะไรล่ะมันจะยุ่งตรงนี้ฮะเพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นเพราะว่าคนในพื้นที่ที่เขาทำมาหากินกับพวกโรงงานเนี่ยเขาไม่พอใจหรือเปล่าขออนุญาตยากเหลือเกินในการตั้งโรงงานที่บ้านสร้าง
3: เพราะต้องบอกไว้ก่อนนะว่าจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยพักหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีทุนจีนเข้ามาเยอะจนถึงขั้นที่ว่ากลายเป็นว่ามีชื่อเล่นจังหวัดโปรจีนบุรีโปรจีนบุรี
2: ผู้ว่าม
3: ันก็เลยคนก็มองมาด้วยเหตุผลนี้มากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าคืออย่างนี้ฮะไอ้คำสั่งเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันก็พูดแบบก็ยังงงๆนะว่าสรุปคือยังไงเพราะคำสั่งมันมาจากไม่ใช่คำสั่งขออภัยไอ้ชงเรื่องที่ขอให้ย้ายไอ้ขยักที่เราเห็นเนี่ยคือ30กันยามาจากอดีตผู้ว่าแต่ว่าไอ้รอบสุดท้ายเนี่ยไอ้รอบที่มีการเซ็นโดยคุณนฤชาโคสาศรีวิไลที่เด้งวันที่6ตุลาเนี่ยพลพีเขาบอกว่าผมเนี่ยแหละเป็นคนชงเองผมเป็นคนบอกนายกเองว่ามันมีข้อมูลอะไรอย่างนี้นะเหมือนพยายามจะบอกว่า
2: เขาจะช่วยรับส่วนจะช่วยรับแทนนายกนั่นแหละ
3: คือมันมีหลายส่วนนะที่มีเหตุผลประกอบกันผมก็ได้ยินจากชั้นผู้น้อยรายงานขึ้นมาอะไรเงี้ยคือก็เรียกว่าข้อมูลมันก็ยังสับสนตกลงใครชงแน่ตกลงอะไรยังไงมันก็แบบไม่ได้ชัดเจนเหมือนพยายามจะบอกว่ามันมาจากหลายสายมาจากหลายทาง
2: ครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้สรุปก็คือนายกเสีย
3: ครับ
2: นายกไปทำปืนลั่นไปด่าเขาก็เละอยู่เอาเข้าจริงแล้วมันไม่ใช่เนี่ยอีกต้องย้ายจากนายอำเภอหนึ่งก็ไปอีกอำเภอหนึ่ง
3: ครับ
2: ถ้าอย่างนี้เบื้องต้นคงก็ต้องบอกถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่รู้ดิว่ามีความผิดอะไรเพราะถ้ามีความผิดคุณก็ต้องไปเข้ากรุแล้วก็สอบถูกไหม
3: ครับ
2: คนก็ต้อง
3: โดยหลักการเนี่ยโดยหลักการย้ายอำเภอเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามีความผิดนะมันไม่ได้แปลว่าคนนั้นบกพร่องหรือไม่บกพร่องแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปคิดกันเองแบบลดเกรดอำเภอลดเกรดจังหวัดนึกออกไหมฮะอันนั้นมันจะไปคิดกันเองแต่ถ้าโดยหลักมหาไทยเนี่ยหลักมหาไทยเขาอ้าวก็คุณก็อยู่ตำแหน่งเดิมไงก็แค่ย้ายสถานที
2: ่ครับ
3: แล้วเมื่อวานเนี่ยนายกกลับจากสิงคโปร์เนี่ยก็พยายามจะให้สัมภาษณ์ตัดจบเอาพอได้แล้วพอได้แล้วมันก็ไม่มีอะไร

0: งานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: 8:35 ครับคุยกันต่อครับคุณเอกพร
2: ครับ
1: การเมืองเรื่องใหญ่ก็เมื่อวานนี้นะฮะที่เราได้รายงานไปแล้วก็คือฝ่ายค้านเข้าชื่อกันยื่นซักฟอกรัฐบาลคุณอนุทินสรุปตัวเลขเป็น18คนนะผมคิดว่าน่าจะเป็นจำนวนการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลที่พยายามย้อนตรวจสอบว่ามันเคยเยอะเท่านี้ไหมไม่เคยเจอเลยนะ
2: ครับน่าจะเยอะที่สุดในประวัติศาสตร
1: ์น่าจะ
2: เมื่อวาน
1: เป็นอย่างนั้น
2: ผมจัดอีกรายการหนึ่งก็พูดเหมือนกันว่าเอาเป็นว่าเท่าที่ทำงานไม่เคยเจอ18คนค
1: ือ
2: เมื่อวานนี้เราคุยกันว่าตอนแรกตัวเลขมันมา10 กับ 12ซึ่งก็จะเป็นตัวเลขรัฐมนตรีที่เกี่ยวพันกับหัวสวล้วน
1: ๆครับ
2: นะครับ
1: แ
2: ต่พอมาดูเอาจริงๆเนี่ย18คนเนี่ยก็เกินครึ่งของครม.ครม.มี35คนก็เข้าไปดูเนี่ยพอมีการจับสังเกตนะ18คนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีโควต้าจากพรรคภูมิใจไทยหมดเลยนะ
1: ไม่มีเพื่อไทยเลยแม้แต่ตำแหน่งเดียว
2: ก็เลยทำให้มีคนตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เหมือนกันที่พรรคเพื่อไทยไทยรักไทยอะไรเนี่ยเป็นรัฐบาลถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ไม่มีรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยโดนเลยตอนนี้ก็เป็นครั้งแรกมันก็เป็นเรื่องแปลกเพราะปกติเนี่ยเวลาเพื่อไทยเขาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ค่อยเป็นขั้วหลักจริงๆก็เป็นแกนนำในการจัดตั้งด้วยซ้ำ
1: ครับ
2: ก็บอกว่าเออนี่มันก็เป็นปรากฏการณ์นะที
1: ่อ
2: ันนี้ก็คือต้องการจะมาซัดน้ำเงินเต็ม
1: ครับก็เข้าชื่อกันร่วมกันอภิปราย6พรรคนะ155สส.ก็ประกอบด้วยสมาชิกพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ไทยพรรคดีไทยพรรคดีก็1เสียงใช่มั้ยเสรีรวมไทยก็1เสียงไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะว่ามันมีพวกงูเห่าเยอะใช่ไหมอันที่เราพูดตรงๆนะ
2: ครับแล้วก็ไทยรวมพลัง
1: แล้วก็ไทยรวมพลังของกังฟูกังฟูนี่ก็ต้องยอมรับว่าตอนโหวตคุณอนุทินเนี่ยทั้งพรรคเขา6เสียงแน่เขาโหวตให้คุณอนุทินนะ
2: ครับ
1: แต่ตอนหลังก็มันก็มีเรื่องความสัมพันธ์อะไรที่ผันแปรไปก็เขาก็มาร่วมกับฝ่ายค้านมากขึ้นเที่ยวนี้เข้าชื่อด้วยก็มายืนแถลงข่าวด้วยเห็นอยู่กังฟูมายืนแถลงข่าวกับทาง
2: ยืนข้างๆรังสิมันโรม
1: ทางแกนนำฝ่ายค้าน
2: ครับ
1: แต่ว่าถึงจะ18คนนะ18คนนี่ประกอบไปด้วยเดี๋ยวผมอ่านนิดนะมีนายกรัฐมนตรีมหาดไทยคือคุณอนุทินนะมีรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุภจีรองนายกประกรณ์รองนายกดูด้านกฎหมายนะจากนั้นก็จะเป็นพลโทอดุลกลาโหมคุณสุรศักดิ์รัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณชัยชนกกระทรวงดีอีคุณสุชาติก็ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลตรีโทรุทธพลรัฐมนตรียุติธรรมคุณณพินทร์ประจำสำนักนายก

0: คุณสุภามาศประจำสำนักนายกคุณพราดอนประจำสำนักนายกคุณสุขสมรวยประจำสำนักนายกคุณสิริพงษ์ช่วยคมนาคมคุณเจเศรษฐ์ช่วยมหาไทยแล้วก็คุณวรสิทธิ์โกแพเนี่ยช่วยมหาไทยรวม18คนนะครับแต่เท่าที่ผมทราบนะคือถ้าไปอ่านเขาก็แต่ละคนที่เขาไล่ไอ้ยติเนื้อหายติที่เขาอภิปรายเนี่ยโอ้ยแรงใช้คำแรงแบบอ่านแล้วกลัวท่านรัฐมนตรีจะฟ้องเราว่า
1: คือที่พอจะอ่านได้เนี่ยก็คือนายกนะมันจะมีความ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินนั่งหัวโต๊ะบก.ปปช.สั่งโฟกัสพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเร่งจัดการขยะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายอนุทินกล่าวเปิดการประชุมว่าวันนี้ต้องขออภัยที่เริ่มประชุมเร็วขึ้นกว่าปกติประมาณ30นาทีเนื่องจากมีภารกิจต้อนรับนายเคราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้โอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนายอนุทินกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่10ที่ได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำด้วยกันขอชื่นชมความร่วมมือการบูรณาการและการสนับสนุนการแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้แต่ขอย้ำว่าอย่าให้ภาพรวมที่กำลังดีขึ้นกลบความสำคัญของพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักอยู่แม้จะเหลืออยู่น้อยมากแล้วก็ตามดังนั้นในการรายงานวันนี้ขอให้มุ่งเน้นที่ชุมชนที่ยังมีความลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดสำหรับพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วก่อนที่ฝนรอบใหม่จะมาขอให้เร่งวางแผนจัดการกับขยะและบิ๊กคลีนนิ่งอย่าให้กองขยะเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของประชาชนกีดขวางทางจราจรหรือกีดขวางท่อระบายน้ำหรือทางน้ำตำรวจภาค4จับไอซ์100กิโลกรัมอำพรางเป็นสารส้มเตรียมส่งพัสดุตำรวจภาค4จับกลุ่มผู้ต้องหา2คนพร้อมยาไอซ์อาวุธปืนและรถยนต์กระบะหลังพบพฤติการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยอำพรางไอซ์ไว้ในกระสอบที่ระบุว่าเป็นสารส้มก่อนเตรียมนำส่งผ่านบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ภายใต้นโยบายป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลภายใต้การสั่งการของพลตำรวจโทนพเก้าโสมนัสผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ซึ่งสั่งการเปิดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ชายแดนแม่น้ำโขงเพื่อสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยในช่วงเช้าวันที่8ตุลาคมเจ้าหน้าที่พบรถต้องสงสัยบนทางหลวงหมายเลข212มุ่งหน้าไปทางอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬชุดจับกุมจึงขับรถ4คันเข้าปิดท้ายขนาบข้างรถผู้ต้องสงสัยก่อนแสดงตัวตรวจสอบและควบคุมตัวผู้ต้องหา2คนได้แก่นายกฤษกรอายุ45ปีนางสาวอัชราอายุ27ปีในรถพบกระสอบปุ๋ย4กระสอบตรวจสอบเป็นไอซ์กระสอบละ25กิโลกรัมรวม100กิโลกรัมพร้อมอาวุธปืนลูกโม่1กระบอกปืนไทยประดิษฐ์ขนาด .38 1กระบอกและเครื่องกระสุน .38 จำนวน10นัดผู้ต้องหาให้การว่าเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครเพื่อเตรียมนำยาเสพติดส่งผ่านบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอพังโคนก่อนส่งต่อไปยังปลายทางพื้นที่ภาคกลางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการใกล้กินเจผักแพงขึ้นต้นหอมกิโลกรัมละ150บาทใกล้เทศกาลกินเจซึ่งจะเริ่มวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ราคาผักในแต่ละพื้นที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยที่ตลาดค้าส่งผักผลไม้ขนาดใหญ่ในตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่แม่ค้าเจ้าของแผงขายผักในตลาดหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้จะใกล้เทศกาลกินเจแต่ตลาดยังไม่คึกคักมากนักเมื่อสอบถามถึงราคาผักทั้งผักกินใบอย่างกะหล่ำปลีผักกาดขาวผักกินฉุนกะเพราต้นหอมผักชีขึ้นช่ายและพริกกระเทียมรวมถึงผักอีกหลายชนิดราคายังคงปกติที่มีแพงขึ้นบ้างเช่นขึ้นช่ายราคาเพิ่มเกือบเท่าตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคากิโลกรัมละ60-70บาทแต่มาวันนี้กิโลกรัมละ120บาทกระหล่ำดอกสัปดาห์ที่ผ่านมาขายกิโลกรัมละ30บาทวันนี้กิโลกรัมละ50บาทราคาเพิ่มขึ้น20บาทต่อ1กิโลกรัมส่วนผักอื่นๆราคายังทรงตัวเช่นกระเทียมกิโลกรัมละ80บาทพริกไทยสดกิโลกรัมละ200บาทพริกขี้หนูกิโลกรัมละ100บาทผักชีกิโลกรัมละ70บาทขึ้นช่ายกิโลกรัมละ120บาทคะน้ากิโลกรัมละ35บาทกะเพรามัตต์7บาทกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ25บาทบรอกโคลีกิโลกรัมละ60บาทเนื่องจากผักในเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะปลูกในพื้นที่จึงไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ราคายังทรงตัวส่วนราคาผักที่ตลาดบางลำพูจังหวัดขอนแก่นพบว่าผักสดหลายชนิดปรับสูงขึ้นโดยเฉพาะผักคะน้ากิโลกรัมละ80บาทจากเดิม40บาทผักชีกิโลกรัมละ150บาทจากเดิม100ถึง120บาทต้นหอมกิโลกรัมละ150บาทส่วนผักชนิดอื่นๆได้แก่ผักกวางตุ้งกิโลกรัมละ50บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ70บาทถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูกิโลกรัมละ70บาทและขึ้นช่ายกิโลกรัมละ150บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะไฟไหม้โรงงานขนมรายใหญ่ที่สมุทรสาครเจ้าหน้าที่เร่งสกัดเพลิงค่าความเสียหายหลายสิบล้านณัฐนันท์ สิริสันติวรกุลรายงานค่ะ
3: เมื่อเวลาประมาณ 4:30 นาทีของวันนี้ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานผลิตขนมขบเคี้ยวรายใหญ่ริมถนนเศรษฐกิจ1ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงกว่า20คันเข้าระงับเหตุโดยเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงที่บริเวณอาคาร2ชั้นซึ่งเป็นสำนักงานห้องผลิตขนมและโกดังเก็บสินค้าเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงโดยยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่โครงสร้างหลังคาด้านหลังบางส่วนพังถล่มลงมาล่าสุดณเวลานี้เพลิงได้สงบลงแล้วแต่ยังคงต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันการปะทุขึ้นมาอีกจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าต้นเพลิงเกิดจากบริเวณสำนักงานก่อนลุกลามไปยังพื้นที่ผลิตและโกดังเก็บสินค้าซึ่งมีวัสดุติดไฟง่ายส่วนสาเหตุที่แท้จริงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบด้านในพิรุณโรจน์นาดนตรีในอำเภอกระทุ่มแบนในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้สั่งกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยหลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุพร้อมให้วิศวกรประเมินความมั่นคงของอาคารขณะที่มูลค่าความเสียหายค่าหลายสิบล้านบาทณัฐนันท์ สิริสันติวรกุลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
4: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
5: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
4: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
7: การนาฬิกา9นาทีแล้วครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับคุณเอกพรครับ
8: ครับ
7: โอ้เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนี่ผมดูไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคุณเอกพรงามไส้เรือนจำปล่อยตัวจ่าพิชิตด็อกเตอร์วินสัตพรพ้นคุกเหตุปปช.สรุปสำนวนคดีส่งอัยการสูงสุดไม่ทัน
8: ครับก็คือเขาก็อ้างว่าสำนวนมันซับซ้อนมีข้อมูลเยอะแล้วนี่มันเจ็ดผลัดแล้ว
7: อ่ะ